0: ันกินหัวหมูเขาทั้งวันหัวชิ้นฟันยังห่อฟันซีอ่ะ
1: ซ้ำมองยีในยกไหลฟัดยีซ้ำซีมตายยอยืนสิงในยีชียืนนะกำยืนซ้ำกงลานฟ้องปีนนะยิ่งลีฉันใส่ให้ทูซีมชี้ให้ปากเจ็บน้ำทองชี้ละยืนเย็บใบชี้ในนั้นเฝ้าเยาชี้ซ้ำทีไว้ในชงชี้ยัดให้จะปีนชิ้นก้าเยาปัดจนสี่บานโอ้ยฟ้อง
2: ทีนี่พี่เข็มหูเคยละ

0: ันกินหัวหมูเขาทั้งวันหัวชิ้นฟันยังห่อฟันซีอะ
1: สามวองยี你欲禮佛如參禪，大我願成你之願啊！今願心功難，方便啊！應你塵世去度禪，此去白著庵堂千里遠，亦未知你能否有此心志。你从此一去就变出家，以后不进师范，回风
2: 雨。阿姨，你千祈唔好去啊！